0: Scorpio to die.
1: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
2: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
3: How could this woman be a killer?
1: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
1: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Death Notes Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA
5: The Weather, brought to you by Trafalgar.

0: a more personal style of diplomacy.
1: President Prabowo, who is more on hand, a charming person in terms of he's a polyglot.
2: Solon presents himself as a very pragmatic leader. He doesn't really put a lot of thinking about ideological orthodoxy.
3: Shehbaz Sharif has been very forthright and proactive in foreign policy.
0: Can this new style of international relations yield returns where it matters most? Wednesday on CNA.
4: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
6: How could this woman be a killer?
4: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
6: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
4: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
7: Death Note Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA

0: Scorpio to die!
1: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
2: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
3: How could this woman be a killer?
1: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
1: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Death Note Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA

0: He runs three businesses. So why does he still work part-time making deliveries? On Money Mind, Wednesday on CNA.
1: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
2: Authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
3: How could this woman be a killer?
1: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
4: I have seen cyanide poisoning before, but nothing like this.
1: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
5: Death Notes Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA
6: Ma'am one contact hit on floating object
7: Try to use the searchlight. Looks like a debris. Can disregard. We resume our patrol.
6: Roger, man.
7: So the RTS during the construction, right? We face more difficulties.There are pockets of area which people who try to come to Singapore illegally, they might find chance to hide within.

0: a more personal style of diplomacy.
1: President Prabowo, who is more on hand, a charming person in terms of he's a polyglot.
2: Solon presents himself as a very pragmatic leader. He doesn't really put a lot of thinking about ideological orthodoxy.
3: Shehbaz Sharif has been very forthright and proactive in foreign policy.
0: Can this new style of international relations yield returns where it matters most? Wednesday on CNA.
4: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
6: How could this woman be a killer?
4: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
7: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
4: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
8: Death Note Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA

0: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
1: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
2: How could this woman be a killer?
0: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
0: เห็นว่ามันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
4: Death Notes Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNASaturday on Japan Hour, it's going to be an epic trip that takes our cyclist from Tokyo to Yokohama.
5: That's really, really good.
4: Kamakura. Hokone.
6: These are the best views I've seen of Mount Fuji.
4: And finally, to Aizu Oshima.
6: Oh, wow. It's like standing on a different planet.
4: Japan Hour, Saturday on CNA.
7: Japan Hour is brought to you by...Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya. Visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.

0: Bangkok, Thailand's capital, keeps drawing tourists. The heat is rewriting the experience.
1: It's too hot and we are not able to complete everything on time. So 7-Eleven is the go-to for survival.
2: I went to the Chatuchak, the weekend market, and I think it's too hot outside, so I choose a cafe and I stay there about 2 hours.
3: Living in Hungary, we experienced that too. And basically, you just can't see people like out on the streets during the main hours, or you see everyone struggling.
0: More than 20 million people visit Bangkok every year. A new Oxford University study warns Southeast Asia's biggest cities are on the front line of extreme heat. Bangkok and Ho Chi Minh rank among the world's highest heat-risk cities. Driven by rapid urban growth, dense populations and limited access to cooling.
4: Bisa mempengaruhi destinasi, pilihan destinasi dari para wisatawan, terutama yang mancanegara. Dulu kan masih hanya ada di benua-benua Asia terkena, tapi kan lebih ke utara gitu, paling berhentinya di Cina gitu ya. Tapi sekarang tuh sudah ke Thailand, Vietnam gitu. Karena kan masih berada di daratan yang sama, sampai semenanjung Malaya itu, Malaysia itu.
0: For years, tour operators planned around the dry or monsoon seasons. Now, they're planning around extreme heat.
5: ก็ถ้าอย่างบริษัทจอยค่ะจอยจะมองหลักๆว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวของเราจะมี2รูปแบบก็คือในแบบของ leisure แล้วก็ในแบบของ MICE ที่เป็นแบบ corporate event ประมาณนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าเขามาเป็น leisure ส่วนมากเขาก็จะไปตามที่เกาะต่างๆอันนี้คิดว่า El Nino ก็จะมีส่วนเพราะว่าถ้าหากอากาศร้อนเกินเขาก็อาจจะไม่อยากออกเกาะหรือตัว El Nino จริงๆก็มีส่วนทําให้ปะการังฟอกขาวหรือสัตว์น้ําบางตัวมันอาจจะไม่ได้มาใน area เดิมๆเพราะฉะนั้นพวกนี้มันน่าจะส่งผลต่อ experience ของเขาเขาอาจจะยังไม่เลือกเราณช่วงเวลานั้นที่เขาจะมาหากว่ามี El Nino เกิดขึ้น
6: Dry weather on a prolonged basis will have a very significant impact on tourism and some of the offering and also tourism behavior. For example, in the whole of Southeast Asia, there are many resorts thatdepend on sun, sand, and sea, but the problem is that we get too much of the sun now. So much so that it could be 40 over degrees, even reaching 50 degrees Celsius. And therefore, many of these tourism spots will have to modify what they can offer.
0: Tourism is especially vulnerable to extreme weather. The 1997 to 1998 El Nino sparked widespread forest fires, blanketing Southeast Asia with choking haze and bringing tourism to a near standstill. The 2015 to 2016 Super El Nino also scorched forests, blanketed Southeast Asia in haze and disrupted travels across the region. This August, parts of Indonesia's Mount Bromo National Park were closed after a wildfire broke out. Officials said unusually dry conditions fueled the spread of the blaze in the national park. Now, the tourism industry is bracing for more such disruptions.
5: ในมุมผู้ประกอบการสิ่งที่คิดว่าน่าจะสามารถทําให้คนมั่นใจที่จะยังมาประเทศไทยได้ค่ะก็อาจจะต้องเป็นการสื่อสารเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นจากทั้งทางรัฐบาลกรมการท่องเที่ยวหรือแม้แต่ตัวบริษัทเองค่ะว่าประเทศเราในจุดท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นจุดสําคัญนะคะเรามีความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญเหล่านี้มากน้อยเพียงใดค่ะว่าค่าไฟมันสูงค่าไฟสูงขึ้นจริงๆอันนี้คิดว่ามันจะไปกระทบต่อ operation cost ของโรงแรมร้านอาหารซึ่งตอนจบมันจะสะท้อนออกมาในราคาที่สูงขึ้นซึ่งมันก็จะทําให้นักท่องเที่ยวอาจจะเลือกไปประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆที่มีราคาที่ดีกว่าเราได้ค่ะ
0: But the effects of extreme heat extend far beyond the tourism industry into something much more fundamental. Thamon Wan Rakpuak is 6 months into her pregnancy. It's her first child. Keeping cool becomes a daily struggle.
7: จะเป็นช่วงกลางวันค่ะเพราะว่าอากาศร้อนแล้วในห้องมันไม่ได้ติดแอร์แล้วก็จะเป็นช่วงกลางคืนค่ะอากาศมันร้อนแล้วทำให้ร่างกายมันแปรปรวน
0: Tamawan is 24 years old and a full-time housewife. Her husband works for a Japanese company. Although medical checkups show her pregnancy developing normally, every heat wave brings fresh anxiety. To reduce the risks, she limits her time outdoors.
7: ก็ออกไปซื้อข้าวไว้ติดตู้เย็นค่ะแล้วก็จะดื่มน้ำจะอาบน้ำจะเปิดพัดลมให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ร้อนเกินไปค่ะเพื่อเตรียมตัวพออากาศร้อนขึ้นนะคะก็ไม่เหมือนเดิมเลยค่ะการใช้ชีวิตการออกไปข้างนอกก็ต้องแบบเซฟตัวเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกค่ะ
0: Rising temperatures are increasingly being linked to reproductive health from conception to pregnancy.
8: In times where our temperature was at its highest, you know, throughout the year, we can notice that it sort of adversely affect the sperm count and quality of the sperm. You know, even though you assume that you're heat acclimatized and in a high heat environment, we know that that still has impact on sperm production. High heat actually impacts on the woman's stress levels because she gets very dehydrated, she's stressed, she's working out in the fields in certain parts of the regions when they're doing more agricultural work. This will put an unnecessary impact on her body. And that may indirectly affect things like her menstrual cycle regularity, whether she produces an egg every month, whether she ovulates or not. And this might have some indirect impact, you know, on human reproduction as well.
0: High temperatures during pregnancy have also been associated with the risk of complications.
8: That might also be another factor that may impact on couples' wishes, you know, to decide to even have a family and may even cause some problems with even trying to conceive at the same time.
0: Thailand is already having fewer babies than ever before. The birth rate is at a record low. Birth rates are also falling across Southeast Asia for reasons such as rising cost of living and delayed marriages. Worsening heat could add more downward pressure.By 2015, Southeast Asia is projected to be around 1.5 to 2 degrees Celsius warmer than today. But the more immediate concern is the intense heat that a strong El Niño could bring over the coming months.
9: There are a few practical advice for the pregnant mother in order for them to stay safe in this hot weather. Number one, of course, most important, keep well hydrated. That's number one. Number two, limit outdoor activity.If they can avoid outdoor activity at all, that would be the best one. Number three, dress appropriately. Must have light-weighted, light-colored clothes. Number four, stay in cold environment. You know, stay in a room with good ventilation, with aircon, with fan. Number five, always check the weather forecast before they will go outdoor, they go any activity, so that they can well prepare. Number six,If need any help, please contact their respective doctor, their doctor, for further information.
0: For the rest of us, another health concern is the air we breathe. Preschool principal and mother

0: Cherry Lim fears the haze may return to Malaysia due to hotter, drier conditions conducive to forest fires.
1: What worries me the most is the breeding. They are breeding in an unhealthy air. And if the haze is very bad, I prefer them to keep them indoors, which means they have to miss out all the outdoor play and exercise. And it is quite sad to have them stay inside all the time during their school hours.
0: Malaysian authorities warn that some areas could see temperatures climb to around 40 degrees Celsius. Children and the elderly are especially vulnerable to heat. Under the Education Ministry's guidelines, schools are allowed to close if temperatures hit 37 degrees.
1: I have noticed a lot of health problems in the children during the periods of severe haze and this very hot weather. Sometimes I can hear the children, they cough more and they get runny noses and also have very difficulty in sleeping.
0: Just how strong will the 2026 El Niño be? And what's being done about it?
2: We're in a chaotic moment.
3: Midnight later tonight here in Thailand, it's too little too late.
4: And I ask whether there's a political element to it, nobody can exactly tell you why.
5: Look, things are never perfect when you're engaged in politics.
2: Each one doing what each one wants.
6: So what's the United Nations doing amidst this world of supreme chaos?
7: A pushing for answers every night on Asia Tonight.
8: CNA 938. News you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938. News you can trust.
9: It was one of the most iconic restaurants in America, at the top of the most famous building complex in the world.
10: From windows on the world, you can see the whole of New York City.
9: For its 30 Asian staff, this was the American dream.
11: We spent so much time together, it just feels like a second family.
12: Jupiter loved life. He loved to dance and to celebrate with his friends.
9: But on September 11, 2001, terror struck.
12: Jupiter, above everything, he loved being a father to our son. I so want his story to be told and for him to not be forgotten.
9: Windows on the World, 1st September, Tuesday on CNA.
13: They paid a six-figure sum. Then the contractor disappeared. An AI side hustle can cost almost nothing. So what are you paying instead? Plus, he runs three businesses. So why does he still work part-time making deliveries? On Money Mind, Wednesday on CNA.
0: Weather can be unpredictable. That El Niño will hit us is almost certain. How strong it will be is less clear. Current models from the National Oceanic and Atmospheric Administration give a 69% chance that it could be the most severe on record. So, across Southeast Asia, every forecast now matters.
14: Jadi, El Nino itu tidak pernah sama persis kejadiannya. Berikut juga dampaknya tidak pernah sama persis gitu. Jadi kita melihat tendensi atau kecenderungan laut ini semakin memanas dan semakin cepat menuju El Niño-like condition. Walaupun kondisi laut di Pasifik tersebut juga lebih cepat memanas, laut di kita juga memanas, sehingga background condition untuk El Niño tahun 2026 ini sebenarnya berbeda dengan El Niño-Niño yang lalu. Dari sekarang hingga September, ya kita akan menghadapi periode-periode yang sangat kering ini justru. Di bulan Agustus dan September adalah periode-periode paling menantang untuk menghadapi kondisi kekeringan ini. Sebenarnya skenario terburuknya adalah kita mengalami kekeringan ini gitu. kita belajar dari kejadian-kejadian El Nino masa lalu ya, tahun 97, tahun 2015, tahun 2023, misalkan kita cukup familiar mengenai dampaknya, cukup masif ya, ada terjadi kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana, masyarakat khususnya yang di selatan Khatulistiwa itu kekurangan sumber air bersih ya, dan jadi dampak-dampak tersebut adalah sebenarnya kita pernah alami gitu.
0: The warning has already been issued. Now comes the harder part. Turning that warning into action before the worst arrives.
15: Artinya kan begini, karena ilmuwan sudah menjalankan tugas yang mendisiminasikan sejak awal tahun bahwa tahun ini 2026 kita harus bersiap-siap, ada anomali iklim yang tidak biasa, El Nino yang tidak biasa begitu ya. Mestinya ini kan harus diikuti gitu ya, karena ini bagian dari early warning atau kesiagaan dini. Nah itu kan harus diikuti dengan aksi yang dini juga, respon yang dini begitu ya. Bahkan kan 2 tahun setelahnya juga kita harus persiapkan. Nggak ada imbas gitu, nggak ada apa namanya efek domino setelah tahun ini berakhir. Apalagi kalau kita nggak tahu tahun depan masih El Nino apa nggak gitu ya. Prediksinya bahkan masih gitu. Bahkan super aja sampai Desember kan masih di atas 2 misalnya gitu ya.
0: As Southeast Asia braces for El Nino, governments are stepping up preparations. Some are working to secure water supplies by maintaining dam and reservoir levels. Others are distributing water pumps, improving irrigation, and encouraging farmers to switch to more drought-tolerant crops. Many have also stepped up wildfire prevention and firefighting efforts as dry conditions increase the risk of fires.
16: I think if the El Nino come, business will not be as usual. Life will not be as usual as well if the haze come from forests, from, say, Indonesia or even Malaysia. Many of the surrounding countries will be affected. And therefore, I think governments need to have some mechanism to coordinate. And it's good that ASEAN already have some haze control mechanism, that there was an agreement sometime back in 2002 that looked at transboundary haze pollution. If the next big one come, we should be somewhat prepared, but of course we cannot be complacent. It's going to be another emergency.
17: เพราะฉะนั้นที่ผมมองว่าเราควรต้องให้ความสำคัญกับมันตอนนี้เราต้องทำเราเรียกว่าฉากทัศน์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในกรณีที่ฝนในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยสิงหากันยานะฮะรวมถึงต้นกรกฎาคมที่เราจะเริ่มเปลี่ยนเข้ามาสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยเกิดไม่ตกหรือว่าตกแต่ไม่ตกเหนือเขื่อนดันไปตกท้ายเขื่อนเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำไว้ได้เราจะทำอย่างไรกับฉากทัศน์นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นทำยังไงเราถึงจะมีการทำการแบ่งปันน้ำเพื่อที่จะให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะเป็นกลุ่มประชาชนที่อยู่ในเมืองกลุ่มของผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางที่คุณต้องได้รับการจัดสรรทรัพยากรน้ำก่อนนะครับถัดมาเราก็ต้องมานั่งนึกถึงว่าจะเป็นกลุ่มถัดไปอย่างเช่นกลุ่มของเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำในการเพาะปลูกจะรับการจัดสรรน้ำอย่างไรนะครับกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ต้องทำการผลิตจะรับการจัดสรรน้ำอย่างไรกลุ่มท่องเที่ยวจะรับการจัดสรรน้ำอย่างไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยควรต้องทำฉากทัศน์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือไว้ก่อน
0: The last Super El Nino struck in 2015. If another develops this year, it will hit a Southeast Asia that has changed. Demand for both electricity and water is higher than it was a decade ago. Electricity demand has been growing by around 3-5% a year, driven by population growth, urbanization, and industrial expansion.Water demand has also continued to rise as cities grow and industries consume more resources. One example is the region's booming data center industry. Southeast Asia has become one of the world's fastest growing hubs for data centers, facilities that require large amounts of electricity and, in many cases, water for cooling.
17: ในกรณีที่ data center เข้ามาใช้เนี่ยเราต้องพิจารณาว่า การใช้น้ำของเขาจะ

แหล่งน้ำจากที่ไหนมาสนับสนุนนะครับไม่ไปเบียดบังจากสิ่งที่ประชาชนหรือว่าเกษตรซึ่งเป็นประชากรหลักที่เขาได้ควรจะมีต้นทุนที่รัฐจัดสรรให้เขาอยู่แล้วนะครับในขณะที่ data center เนี่ย

0: Feel Africa come alive. See the wild, feel the wonder. Tour Africa differently.
1: ตอนแรกมีคดีแค่1 2 3มันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
2: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
3: How could this woman be a killer?
1: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
3: I have seen cyanide poisoning before but nothing like this
1: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลอย่างนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
0: Death Notes Thailand Cyanide Murders Saturday and Sunday on CNA
4: Ideas, aspirations, and attitudes of Singaporeans are changing the nation that raised them.
5: Passionate Singaporeans, living out their very ambitious dreams.
6: I'm looking to write a story of greatness, of extraordinary people impacting communities.
7: I guess a part of me wanted to connect even deeper with the people.

0: Saturday on Japan Hour. It's going to be an epic trip that takes our cyclist from Tokyo to Yokohama.
1: That's really, really good.
0: Kamakura. Okone.
2: These are the best views I've seen of Mount Fuji.
0: And finally, to Aizu Oshima.
2: Oh, wow. It's like standing on a different planet.
0: Japan Hour, Saturday on CNA.
3: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya. Visit our Mid-Autumn Fair, 20th August to 25th September.
4: ตอนแรกมีคดีแค่หนึ่งสองสามมันกลายเป็น8เป็น10แต่ผมคิดว่า30กว่าคน
5: Thai authorities have arrested who they believe is the most prolific serial killer in the nation's history.
6: How could this woman be a killer?
4: พอยืมเงินในวงแชร์ก็ไม่มีตังค์ใช้คืนในเมื่อไม่มีเงินใช้นี่จะทำยังไง
6: I have seen cyanide poisoning beforeBut nothing like this.
4: เดี๋ยวมันจะเป็นเซอร์เคิลนี้เลยคนไหนที่จะต้องทวงเงินเขาคนนั้นจะต้องตาย
0: Death Notes, Thailand Cyanide Murders, Saturday and Sunday on CNA.
7: Welcome back. Pollutants from forest fires in Indonesia could soon